0: ช่ครับ
1: เราจะตรวจสอบครับ
2: Hello,
1: service center, 114. This is 114, this is Mexico. Come on, my friend.
2: Bonjour, 15, 114.